น้าแป้งมันต้องเอตถึนสะกิดกบคืนหานาปัดปึกหาบาเดตับคอนเซนดีสรตอลให้กมานำยาตี FM